0: ังนายังกาตาเดงาจูเลจุน
1: ตานตา
0: เนเจบาลันเดเตกาบาลันโตมาลาเกเลงเอจุน
1: ตานตา
0: เนลาบาลันบัวกามะกุเรมตังงาโฮลงเตงาอังเตเลจุน

มันสร้างปวดในนาแห่งอาณาเตกมาดังผู้ได้ยืนดอตานั่นเองมันยัดตลอดไปเจมันล้อตาล้ำพงโอตาล้ำลูนางดำไปยืนดอตานั่นเองตาล้ำโอมาลงไอ้ดานโนยาอาตาญาโอเอโยเอยืนดอตานั่นเองจะดันโนเตจาลา